ังคาท่านไม่เจ็บป่าย่อมได้อาชินาเอาฤทธิ์โสมัตนาตัวชีวานะได้อากุณาอาชิเรียที่เดพาลิ